0: ที่ใจกับกันเลยเจ้าบารานารวยแค่ไม่มีโยนยังการได้เจ้าบารานารวยทับกระจายตาสิดาจับบวชเดลังกะขันนี่นักกะสางเอางี้กะอุเจ้าแอจับบวชเที่ยวได้อาสังไก่บัดงาลามันรู้มาปัญญาตรงไรขันโยกะที่โกลุนเดียงกีตาอุเจ้าครีมีโนจับบวชคลิกางาไว้เนี่ยKatakan nak kesal dia ucau. Ya kan sangat udah merik mas ya kena. Ni liat jabut kerja tangka orang jai. Ngau mas. Kau udah ditikau ya. Bak babas ni tiah kena mau tekan pada. Orang jai kan langkap jabutnya. Dan sekali ke jabut. Udah rianjuang orang pulai. Kusaga mati kita. Baru rana ruai ke sekali tau. Kita yang ninggal kujuang lagi.Lama tanya libat jabut.
1: Di rumah panjang, perumahan piting, tambah wai kenyok.